กิโดหุตุรหัมพังสิตุรายราจังเกสิงปีทัตเจดัมสิสิงเวอยราดัมสิอาริโรวาพันสิจรนัมกะเจทันสิอาริโรอาบังเกจรนัมเจดอนคลังสิบรุวิปจังสิหากิรเทปรุงอังสิปิริบีอานงยังสิมินดารานงยังบรสุวะโดอัน

ลังพี่เจ้าเจดัมสีมินดารานองยังนอนสุมสีเสรจังเกอสิงเว

ไรกับนางวังลังกุมพังอามังเสรตวยปลงจุนดังเกนางดูจงบาสัน

ยำยีปูปาเด่นกลางหุยมอยได้บีกลางรำที่จีโลดำศีสารตีเจงนี่กลางมาลินนังไซดังเอโวตอรอาเซรยัง

กินตินโลกีสังรุนเอนังกีรันเอรุนเอนังกีรันเออาเถงรีเมทังนังเยอาจารณามเสรสุมบีกังยังเอริมบุรีโลนังภูมิรยังนังโบลันเอริมบุรีโลนังภูอาเถงรีอาบังเอมาลินอาหูอันอาสิรโกตเมทัง

0: ตังเหรอ
1: ตังเหรอ
0: บาร์จูเม่ปิกเหรอก็ปีนี้ดูลังมาอาเวเหรออ
1: าเวเหรออ
0: ๋อบาร์จูเม่ปิกเหรอดีตอนเต้นังริชาร์ดแบบท้าน้องเก๋ก็มาระวังจีเก๋เ
1: นี่ย
0: นางดีอาพรังซีนางแม่นางจะทันจีมา
1: คลาร์แอดพังจูปี
0: คลาร์แอดพังจูปีดีเอ็นเต้นางเป็นเองก่อนคลาสโลกับชาร์ลีเก๋
1: คลาส4
0: คลาส4ดีอันเดนางโมเทโลเตปิโลเจมันกังตุงเก
1: อินจิเนียร
0: ์อินจิเนียร์สิเจมันกังตุงเดนางปีนี้ตุมาพานกุปิโลนางปาร์จูจิเก
1: โปเอม
0: โปเอมกุปิอาโปเอมเหรอ
1: The ship
0: The ship ตอนเดนิงเจท่า
1: Legacy Pray tell me why in the grassy field you lie eating grass and dicey white from the morning till the night everything can something do but what kind of use are youNay, my little master, nay, do not serve me so, I pray. Do not you see the world that grow on my back to make you clothe. Cool and very cool you did get. If I did not give you it, sure it seemed a pleasant thing to nip the dicey in thy spring. But many chilly night I pass on or pick on the cool and dewy grass or pick a skinty dinara.All la common brown and bear by any tela
0: bar jume piglo he ko pini dulang ma thanji ko pilonon ke
1: story
0: story mane tomolo he di ko pia tomolo
1: amek ihin gawe athi jo
0: amek ihin gawe athi jo o tonte nang than tha
1: isia talo arai nampi along thi jok e jon dulu la so athi jok ar e ana thu amek ave la si ke do ke thak la penKacho pan kai ke ta ka phere si ke do. Talo ihin ke thangnat ka phere ason ave pumatha si. Thijo ke talo arai rai si kai ta. Chopan la pen ame ka ve ihin ke talo anasi chibilo. Lason si arni wang ta thijo ke ame thang apran chimatha si talo arai. Kachere pen chopan bom si apran chipilo.Jok bomlo thijok mathalo nefan kelang un e abang ingnam anat pensiwang ji pusi ameke do ihin ke ingnam anat lang werlo ani si mahar e jon ingnam ahin pen kewang theklong si thijok ta talo arai re kasi apranch pajoklo lason si ingnam ahin pen kewang kafere meme ason pen ke chipajok bomloArni si kai ateng adaprang pen thursi talo arai chupan damlo lason kachupan ahu talo ahin pen bang hini okhung atum te long pen hapu anathu damlo okhung atum arideng hele la pen thai ta du te long pen dam bomsi talo arai thijok afan theklong lo talo ahin ke amek chechar chedet aposi thijok ke theklong le derlookhung atum pate bok het anta theklong le detlo okhung atum pate bok thijak afan thai asu the kero pen areng sodak si mathalu la an kachere ne mek kave anat talu ahin si chibilo bonta pini kenin kopai kelang no si nereng sodak lo la si pudam lo kisung konat pen siwang jima baduta chinine phophe akoke kaning je joy ke kisung arni nang lo le te chepa jok thek the
0: tanga lo bar jume pik lo he ko pini do lang ma
1: avelo
0: avelo bar jume pik lo di ton te nang richard ap tha on

0: ตางล
1: เออ
0: ก็พินีดูลังมะ
1: อาเวล
0: อาเวลบาร์จูเม่ปิกโลดีตอนเตนังริชาร์ดเอฟทาตอนเตดาดามอยเดนอนอิลิตุมอาซอนซอนอาลูนอาฮิร์จีร์ลาเป็นแกอาโตโมเจทันเอดาพีนอนอิลิตุมกาจูเจทักสินังเดเนนาอาจูปอนนังทักดูนอยเดนังตุมกาบียงลองอังกังโกอานาสแควร์กิโลเมตรลอ
2: Suri kebra paror plira thong kebra pli.
0: Bathe ko he di na. La pen kya dun thune in arju thu pa. Karbi yang long ke man cheng a CEM amen ko pi lo.
2: Korsing terang.
0: Korsing terang di. Oi ta. Karbi yang long pen ko ma abang pi si graduate ke man cheng lo.
2: Kabon mele ti mong pi.
0: Bathe ko he nang di.Kopia ningkan lo India President Dr. Rajendra Prasad difu nang kahumri chengke.
2: Ningkan paro kre sirkeb rapho keb ra kithom jangmi achik lo nipai inkoi ra toksi.
0: Bathek se ready na. Ake hai Samson Singh ing ti kodak la pen komentu siyam hangi thek lo.
3: Ningkan paro kre sirkeb ra kre isi golakat arong supi along siyam hangi thek
0: อ๋อดิแซมซอนซิงอิงที่อาซาร์บูราเมนโคปิโลนังชินีมา
1: อืม
0: โคปิโล
1: แทงคูซิงติ
0: อ๋อบานังตุ้มแทกปิกปิกแฮดี
2: อ
0: ีตุ้มอาซอนซอนอาลูนอาโตโมอาเฮียร์จีร์ลาเป็นเกการ์จูเจทักไฮเจทานเอราพีนอนนิลิตุ้มคลิมสมาราตุ้มเป็นกรุ๊ปซองเอไปอาร์จูปอนโลนังเด้